0: Pong เฮ้ยเฮ้ย Thailand Story Pong
1: โตขึ้นหนูจะทำแบบเนี้ยบ้างได้ไหมเนี่ย
2: ลูกคือรัตติบาบริสอิสบราบิมาสลูกคือรัตติซันตาฟริโกอาริสปาสบริโกลิเตคัลฟาเอสกุตาอาราดิโอซันตาฟริโก